ยเล่าไงดีกิมณีปุรสิ่งมีตมีปุนบันีไล่เซมบดมณีปุรจิญญาตมยาเซมบันีอิมานกุนนังกินกุนดีไซทาวกิลอยบันนายรวยครุมเจรีนัจจสิงนา

0: ยายดะหันบตารบรากว่าหน่วยกิลายบักเซนงดําบมานะที่นะสุตําลําละบอยก
1: ออิตาอาปอยไรตามนะคัมบีไมคูคูริบะเซนามูไตบังซอยดะเนออยกินีเยอมุกตะดุมยาวามิกงนะดุนะยิงสิไรตา
0: โฮอิตายาวามิกงนะดุนะอมุกเตยิงบิโอไฮบา
1: โฮลําเนนปอยไรตามนะคัมบีไมคูคูริบะตําบะกะนาอวยริกะบาसी लमने लोकता इयासदा खुइनाउ इता कोनुगी हंगेली साउती खरे तंब थौदां उतना अमुकदबु सेमबियो
0: असुक ना पसंग ने यवामी कौ बबु ना पसेंदा नब्रा फै अय अमुक हन ना यवामी कौ नरगेता

0: 개개지 야로사
1: 안봐
0: 야로사 딴바부 야로사 아무따수 사태나디 어쩌쩌 락자이다 야로사 아무따 파다나 이음마이까이 빵부디 땅자피로 콩그네
1: 안봐
0: 다나데 야로사
1: 안봐
0: 만도 우리 바짜로다 하붕마야암시 감히마이 타가로 토록부 야로사 아무카이 아무따 레임나 타파로이
1: 파근이다 안봐
0: 아누가 섹신자다부디 야로사 감히마이람 능티나 하요 구만 마가이 소원 가누까오
1: 허그레 안마 허그레 안마 와 개개 안마 감히 마가디 아깐마 마이름 나라 짜크레 구만 마이카이 땅크레 감히 깐망안드레 감히 마이리 헬락레 헬락레
0: 다용차 다용차 까리 까리 카름바 고유 마기 농동코노 구만 람담 마이와이 크라바 온톡 뿐이다 바이마 북셀 팟다바 구멀 까오버 힝암버기 사무 굿다 따라바 마주디 따용사 남기 남기 야비노 도이뿌우드나 서두 내양 가이드나 젤로 젤로 깨게 마이게 덩초
2: 까나노 모양 무차 까나노 구만 라이기 람담 추다카메 마이타버리 까와이브리
0: ก็ไว้ที่ข้างนี่ไอ้ไอ้แกนตั้มบ่ไก่นัดติดใจตัวน้องก็ไว้ที่ไก่ตาล้อนหุยลันชิงดับไรนั่นฉันมุสีไปตัวน้องไอ้ที่ทำไมกูไงกูไงกูไงกูคุณมาลังกันบ่อาชอบไปเรียนกินหนูอย่าว่าไอ้กี่เป้าเสียอ่ะมุกตัดดีตาบีโคดองันบ่คันบีมาดีอักกันบ่มาลังมาหนูหุ่มบ่ได้ไม่รำลานสักกี่มิโน คันบีมากีฮักตักตาเกเกคุมันหุยลานบุสิงนบดีอสมบกโอยโรยโดเกเกคุมันอนิมักตุงกิซารอลสุรอลดาปริกิสิโอยอรนิโดอดูนุงกิดามักหินิงสมบะเอฮักกีนายตอมปกปีอิมอมลางเลนกุนูเซกาวบนังกีนากายดาอวงอวนตัมดุนาคราอิทักตะไลฮาปนาเลรุงลาดบุกัตเซเกคุจูทางเลนฮันจินบิวโดอังัมบาอืมกาวไวนจันเบรบะนิ
3: อังบ่าไงยุ่มไม่เคยปังครอดอพักนี้อังบ่าดูกันเจ้ารู้ไฮนิคิบยาวานอะไรปนิขังก็ดอก้าวเจ้ารู้ยังอังบ่าเก๋เจ้าหนูหุ่นิงชุ่มบกิมามอมลอยกูนูบุก้าวไปอีกตาลอยสิงดะจัลละกันดับบ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯃꯣꯝ ꯁꯛꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ꯫
3: ꯀꯣꯔꯧꯅ ꯅꯔꯟ ꯍꯣꯏ

มาทั้งเดตาบิรสีกงไบรลัดปมดินเนสซาร์มกิคอนเจลดาไคเดมลันดันบาลานาไซดิงบะมาตามอิไซ